0: Praha.
1: Vinyl. Vinyl.
2: ดิฉันหลงรักพยาบาลคนหนึ่งทุกครั้งที่ได้สัมผัสกลิ่นหอมๆและความนุ่มละมุนจากเธอกลิ่นสดชื่นเป็นพิเศษอย่าเข้าใจผิดนะพยาบาลนี้ต่างหาก Rosté Coco ตรานางพยาบาลและ Rosté Mix 3รสชาติใหม่ในแบบซอง Coco Mix